0: ได้เลทเว้ย
1: ไอ้เลทเธอก็มาเฟรชเ
0: ก้าเฟล
1: คือชอบนะสูง
0: ดูเมลังคูน
1: ดูเมลังคูนอะไรจะนั่งมาลิกาคือ
0: ไอ้ก็ว่าพี่เลรามกัดตัววัก
1: นี่มันสูงมหาวิวามันดีมากสังกัดที่อะไ
0: รอเมนุ่งคูน
1: เลยฮะติลุยยากะคิดว่าเนี่ยเอกฮักที่สนับทุ่งโซ่เอ็มไปกินสิ่งที่ลุงคุณทุกคนคุ้นหน้าเอลี่เอลี่พูดเสร็จละเอ็มไปเลี้ยงลูกเราให้กินเอลี่ก็มาบอกมาที่วันนี้ที่ฟังลูกให้สนิทเองมีลูกอ่ะ
0: เอ้ยองคุณ
1: คิดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้วันนี้คิดว่าน้ำหัวมันจะมองกินเต็ม
0: อเมนองคู
1: อีฮักินะมุทูตเอมิลงวากาฮักินะบูคิโลบูบูเอฮวันฮักินะลไฮเบเอดิโอฮัยซะลีญานเนลตะกิรียาคูบีดีปุญญานิกิกิเรฮันคินติกิซาฮากาฮูฟูคูนูลูบุนตะติมุนบันนิบะฮูตูฮูเบมะฮาวะมุตูมุฮูนเซอบอนาซามาซวานามาเราบัวน่าหัวหนึ่งตึงกับบัวน่ะเขตาริงเขตามันยัยยังเริ่มละตัวหายเขตาเขตามุฟังสิทธิ์เอเลน่าทำหนึ่งหนึ่งมวยอยู่นะจริงจริงดิพิสมาดิเจดิพิรากาวดิมหัวจักเขก็มาหาหาสกาวันนี้ทันทีเรคิลิตาเลลุนามโอคโนลบุนเตตยาเตฮอรีอีเวคิวคาเลนเตลามคูยวากาฮากิอีมันเซลบานาบิสุเอ็มปันเซเกเรยาลิบัวมุตมวากาวันกินเซกิพินลาคิโคโนพุกุลังโฮซันนากาตูดิกิอูปราติกาชัสเนกเนโมสุกิอาลิบัวเซเนี่ยเลยก็เป็นที่ทักลุงบงคุณลุงแต่ก็มองลุงเนี่ยเด็กคุณแม่ลุงน่ะคำเชลมาเสียมุทุสสิตาลุงคุณมาอีบุหุไลอีบุที
0: เอา
1: ลูกบ้านโอ้ยคันจะเรียกใครก็เลยโอลามหาวแกลูกว่าให้ยังคุณ
0: แกเอาลูกว่าของคนพกุลังหัวสัน
1: แต่ไม่สุด